ยันว่าเคชั่นคอนโทรลอีบราบาฮาร์ดการลงอันนี้อีบราบาทริบันวันดูและเอเวอร์บอดี้จำเรื่องดูมดิยันนกอดวันดิ้งโอเวอร์และโนเวอร์ไม่กันดัมไบรท์เชมมิกซ์แอปชิรันปัตชาลโนกูดเวย์ดิยันว่าคดีอากลมแฟมิลี่และดิเมสติกฟาเลอร์ดิยันว่าบลังอาวันอันนี้บริโนตเวลมบัดยูดิยันบลาวันเจยูจุมบัดโนกูดเวอร์ทริบันทริบันเวย์เจกอลมดิยันว่าเคชั่นคอนโทรลดูบ้านอันมอยูลงมาบลา www.gov.au/cursivecontrol talking. TNWA Government Message. Station Sponsor.